กัดบุญอุสาหะจิกไตยตาฟาลาวาจัตตุยัญญาตตุยัญปายะเตนันตามักตุอาปะละนายุคูปะละยุคูละโตบาลุจิกับอิลูกังอาบาตุดิยะลาญาคุตะวะนาโอนนาณตาญาณตาญาณตมันติกับมตันบาตา

ิติกานุอัคคกิตปัตปะหิปจุมปะดาพุทธังวะนะโอนะนันติโกปายาวนัมปาโอลาดา

โอ้ตานนี่ละยอมาแกกบรามัยกัญญาตุนตนะบุจังลมังบังเอตุปายทิมังตงอลังดาบวงลันไนกิละลุสะตาวันเกมปายสรุรันงากลายเตียเปงาวะมัญญากวายกลายสะโลมะกายนติกสรารัยติมังตุยะลุอังยาโอ้ยะลุอัง